ยาฮาตาจงดาแมเลตาโมโมปงกีเนยาฮาตากะเรวาชุงกีเนเลกีโบยาฮาเดซาลาโมมาเนซึนโชโบยาฮาตาจงดาแมเยเคซาโบงายโบยาฮากะเรวาโพตอโบซึนโชเนยาฮาตาจงเตโบซึนโชเนตาโบโบ ཡ་ཟོ་ཇེ་བོ་གོ་ཏོ་ཏ་ནེ་ཁོ་བ་བོ་ཡ་ཟ་ཆེན་རོ་མོ་གོ་ཏ་ཏ་ནེ་ལ་ཡེ་བོ་